ไหนออกแห่งกำจอยมักทุเรียนประเทศไทยดาวค้าอยู่เนื้อกันเนื้อปีในประเทศเฮาลงหลายคือไผในกันในเวียง30ปีปลายต่างประเทศได้ซื้อกินมักทุเรียนตามใจผู้ย่างข่าวสารลูกในสงโกดเทหลูคนมีจิวจีทอนเยี่ยเสียงกงซื้อได้ฮูปีนี้เดือนหนึ่งเราออกคำหนึ่งถึงเดือนสี่เราออก26คำตั้งหน้าท่าประเทศสงโกดป้องถึงเหล่าป้องตอลากมักทุเรียนข่าวประเทศมา50,000ตุนปลายทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้94ปุ่นปลาย2เมื่อโดนกงเหและสินซีขวาปูปงเพการซื้อเสียงการจกสายพระเดชทรงโกในปี2008สหัสโตอินานเปอร์โยข้อมูลดอกไม้ที่เวียงเมืองเสยาสารสีตีวันสารแต่ขอบอกปิ้นผู้แดงข่าวสารใดคู่พร้อมฮัลเลนเนอร์โตเองกันปังถน17ในอินานเซนจะอยู่ด้านเปียดอกเปียดคำถึงเสวคำอยู่เวียงเมืองเสยกเฮ็ดป้องมีจองการร้องเองกัน51 2จองการหน่อยปั้น582มีกุนข่าวพร้อม20,000กุนปลายนายแล้วไปออนสุปีพอถึงได้ถ่าโลออก10คำผู้ท่าสัวคู่แถวซาไมลี่เซซานฟงเป็นตีดินเอาพอตั้งตีตีถึงเจ้าป้องห้าห้องเขียกลงปูนหอย57,000กุนปอกปลายแถมนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปูนได้12ปูนตาเซาไดแถมนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปูนได้8ปูนการเดียวพอตั้งได้ปุ่งนั่งไปเมื่อโดนซงกงอินันเซินไว้เสียขาดมาจากกลางทงสือทำปิ้นซงกง12ปานาเจ้าไว้ไว้เย็นช่างไว้สู้จีจูเจ้าไว้ทงสือบ่ทำปิ้นซงกง12ปานาเจ้าสู้จีช่างไว้ไว้เย็นไปเทียมจอมตามกำครับมูนาวจงโกอยู่ในวังโลต่างร้ายหุ้มฟังมาเมื่อโดนตามกาเต้ายิงพินไทยหันกำครับบทนี้มีกุนต่างร้ายผอตั้งประได้ลงปวน30กุดกุนปอกน้องสอนเสียนตีไต่ห้องเจ้าเปิงกับกำครับมือเน่าสงโกคือภายเมืองจุ่มร้ายแต่ข้าฟอนดิบมนจุวันด้านหนึ่งถึงด้านสีการเหตุสั่งการโกในพระเดียดเฮาพักกดถึงยานออกเลิงการดีแน่หันตาเสาไหลการเหตุสั่งการโกพักกดถึงก็เหมือนหาบ้านกดเย็นทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้12ปุ่นปลายเก่านับตามพรสอนเงินเดินต่างปีกูเวกุนการในตังหวยพัดเกตตังและตังหวยล็อกหินตังพัดเกตในปี2ปันปลายสหัสโตนิปิน12หมื่นเก่าปั้นสีหอย41เยนและ7หมื่นปั้นหาหอย90เยนเทียมไรมาหอยปุ่นได้4ปุ่นปลาย2และหอยปุ่นได้2ปุ่นปลายเก่าผู้ปากกำในโครงการไหวเจ้าปู่เดินหาโลกชิวคำพระกัตตาขับเอา40เพนผู้เป็นสุสีพัดเกตอังเจิงผู้จินผู้เป็นทรงท่องพระเดชอโลสือจัดอยู่ด้านหาลอก19คำทั้ง2คำเหตุการณ์สู่ถามพระเดชทรงโกราชตูตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชไทยวัน17คำปงเผกานังซือเด็ดเกินภายอสรอนพระเดชทรงโกได้ได้พิจารณาการสุตายเอาการมีการเหตุเดินสูงโตยอราชตูตาลงออกปากว่าโครงการราชตูตาลงหาบ่ได้กักการกำจอยหลายจองก็ติดปั้นถึงการหลุมกำโต๊ะเปิ้นเอาการมีการเหตุเงินเดินสูงโต๊ะยอนั้นโซโต๊ะยอสุลายไปถึงพระติดไทยซื้อแล้วเลยหาได้ไปผู้แดงข่าวสารวัน17คำลูกในกงอานปู่ได้ฮูเมื่อโดนฐานจินชาพระเดชทรงโกพระเดชอเมริกาพระเดชอาร์เรนเชล3พระเดชปอโคทีก่อป้องกันไขการหน้าตามอาญาเนื้อโลกนั้นก่อป้องกันขนาตาตีปกหมูพิลาปัญญาใส่เอาเตียนสิงว่างโลจุลายตีตีไปพอตีตีหมูไข่กันจุลายเก่าหมูทราบแล้วไหนหมูสังกาพิจดสองหอย76กุลนับตามราชตูตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชฟิลิปปินส์วันโซคัมเผาข่าวสารมาโครงการนับตามอาญาพระเดชทรงโกและพระเดชฟิลิปปินส์สองพระเดชเมื่อโดนก่อป้องกันทราบแล้วไหนปกหมูขามขอบเตียนไข่กันลินเซนตูไพโตสังกาพิจดการโฮเฮิร์นเข่ากับพระเดชทรงโกนั้นอ่านสังการเผยออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเหตุเสียงปองนี้เผยข่าวสารใหม่ก่อถึงตีหนี

0: ความเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิงพิงปีสองพันแปดสิบสี่ตัวเดินหกล้อสิบเก้าคำถึงสองคำสีจิงพิงจงสุจีเมื่ออยู่นิงเสียเข้าจัดนั่นเผาออกกำปักเสียออกที่ได้ตุนอยู่บันตุงมังเกินไปพบจอดกระเทตามหือไพเมืองหอยเหมือนกุนไปอีกเทียมตาเซลใดเฮท่าใดหังมีปินดีสร้างเตียงบันตุงน้ำงามตุนอยู่ไปบันตุงเปลี่ยนกะฮิตเฮาปะวินิเก่ากวนอันเบาดินั่นมันกุ้งเมกว่างตาดีปุนจากกันทุกพันเหอซองกันคาปิ้นที่กำซอยกะลาบันเมืองกำซอยได้ปงนึงไปลึกแลบคาเทียงฝั่งตาซองกันปอกตุกพันไปเทียม
1: ตีกวนโถไหกูกวนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสิร์นมนวน
0: ตีกองโถไห้กู้กองคับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอมึงคำไหมน้ำงามกวยฟังเสียงคับไตสาเสิร์นมนก่อน
2: เมทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นกองเจนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมนวนต่วนใจนั่นมาเพอหือตั้งหลายฟังในกำคับคับว่าพร้อมจอดห้องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางดิคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮอกว่ามาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกองคับ

ตะปะตะลุงแกนไม่เส้นนำในภัยหลอกห้ามจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลบางนี่นางก็ได้ครับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนพา

มือฟุ้งแขกเต่าลึงลายและมาซืบเส้นใจเมืองไตกว่างงามตาสละอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนศาสนา

หน้าบาดเดียววันนี้ดีแล้วห้องเมื่อมันอาจจะผูปังนังการนั้นมืดมอลำแล้วบ่มีมาไก่ตั้งไต่เข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาแล้วบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิร์น

ใจและบ่มีมาไก่สุติภัยหากได้หั่งแล้วก็สุขสาขาจายีอย่าก่อยเกินปีเฮ้อ

ดน้อยอยู่ตั้งพัดแดนปล่อยเต้ากะแอวไข่ไผร้องได้แล้วยอมจูมือของติบห้องมองดื้อมีแสนจองปานอัน

มันใจกองข้ามนางตัวเดียวหันตีไหนกะวันพุ่มปันเจ้าตั้งบนไหลพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบคลองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปงเอาแหลมห้อยลงแล้วเคิงตีบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป้าเด็กกว่าตีบลังกาโฟจากันเนี่ยปันยินหูป้อมนากูเมืองห่อฮัดแต็บยังเซวและเปียเอวันดักแดวเจ้าตั้งบนก้อยฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกและตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันและนับอูปันเหล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ดื้อไปมาพอปันมาแลนาก็ยัง

การสปาก็บอกตัวหนูตัวก็อยากแข่งขันหนูตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีมือวันไปหนาผู้เฒ่าคุณเก๋ผู้ได้คุณนั้นก็เมียนฮักษาหนูตัวหิ่งวังหือผู้ได้คุณนั้นได้อยู่กินตามดีมือวันไปหนา

ต่อมานี้เขาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตั้งโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหรือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหรือนางหวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตั้งโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนสังคิดของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้สุกมาฟังกำคับบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正方家庭建设会，
4: 当代时尚办呐，
3: 民俗舞台舞，
5: 广播涵盖的多，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
6: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
7: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
6: ปีรองเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจระอาหิงตั้นเข้ขมบอกเลยเขาที่ตั้นเข้ตั้งหลายได้ตีดักบีอีนานเซนชัวจะเต้าโทอ่องกันตีดักย้อมปล่อยอันหั่งอันหุยได้ปีได้เดินเดินถึงเดินสามตั้งเซนส่งเงินเลือดตึงหลอกตึงซื้อที่สูตายคนเหอเปินปามาใส่ดันมีห้ามบุญเหงจิตปากกุ๊กตีเย็นคนตั้งนาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเบิ้งเล่าได้โตต่างลูกบักลูกเตียงได้ดำมาเจอบดินเดินถึงเดินห้าว่องดียิ้มตีที่ฉินเจ้าตั้งหนงฮับตายปีรองเจอมาดียิ้มในปนเตอร์ปักห้าสิบเจ็ดบนโก12ปันนาเจ้าไว้เที่ยวมีกวนอนโหทำการตีดักได้เสียนเมืองวันให้รองก้ามผู้เล่าจงกูได้หิดถึงเดินวางอาเมียได้กากูวันเมื่อสองยิงไปสห้าปีกวนเออว่องกันเดินวิ่งเดินเฉินในผู้เพียงกันมากายังกวนการเจอได้ได้ยกส่งมาเจอจงทงตึงรู้สิผู้จินตีมาตึงจงกู้ดีถามการบูเลยตึงในจำในเจ้าฮับถอมเขาสาตั้งเมื่อจะได้ลูกเขาตักอันห้าปีดำสิบสี่หลังมายินานเซินตื้อสู่อ่องตีดักหล่องอ่องการเก้าหมิ่นเบี่ยงมิ้วเผิงมิ้วมันจอมเปียงจ่ากับองการเหตุจอมอ่องตีเต้าทูจอมปล่อยออกอันหั่งอันห่อยเจ้าเชื้อเหตุดีเลยตึงกาปงลงหน้ากันตายิงย้อนปล่อยออกตานสังขวาวูไอร่มอันหั่งอันหุยที่ดักสองเปิงในอยู่เขาตักอันห้าปีดามสิบห้าหลังดังเซนเฮาติดถัดกันเฮาบุญควนเฮาไอร่มอีย้อมกาไม่เหตุที่ดักหุ่มกันเจ็ดทิ้งเฉาจางเต้าโทรองย้อนปล่อยออกตานสังขวาวูไอร่มอันหั่งอันหุยจะได้เจอกุ้นหมายเขาได้อยู่ปีได้เดินเดินถึงเดินสามดังเซนเฮาปองหิดเฉินเชอฝ่ายตื้อส่งเงินไงจะได้ดูแทบเฉินเชอรองตื้อส่งเงินจะได้กูสั่งกูเปิงเฮ้รองฉีโสตายควันหิดได้ดีมาจะครอบอกจากคักเบ่หิดอกรองปองการบูสมบูงเงินบิวดีเข้มในมาเดินสามหางเดินตั้งเซินโสดตึงดอกตึงกูเปิงซื้อฉีโสตายควันออกกะมปลาใส่ขึ้นมาดันมีห้ามบุญเหงฉีดปากกุ๊กตีเย็นดำสีปีกายหุมจำได้ดีปากได้สีไปเดิงเดิงจำในตึกเป็นหมักเดียวเดียนบึงไทยตึงมาได้สีจ่าแล้วตึงกาป้าวันออกไปจ้านคนจ่าเจอเจอได้ได้หุมกันเอากาไข่เด้อกัดสาดันหุ่นตั้งนาทาไฟลูกตึงชงโก้ถึงบึงเราจอมหลังรองโตต่างได้ดำต่างได้ผายซ้ำไงเจอได้เถียมเอาหมักเดียวเดียนบึงไทยไข่ถึงกัดสาตีแล้วตึงกาหูมาหลำหลายเออกูเนื้อชีวิงตั้งตึง30ปลายหลังนั้นในไงเจอสู้โจมักเดียวเดียนกุนหมายข่าวลูกฝ่ายป้องกันโต้ต่างเด้อขนตั้งดาทาไฟจงโก้เที่ยดูคุณวินจู่จีทอนยูเสียนกงสุดันได้อยู่ปีได้เดินเดินได้วันเดินถึงเดินสีได้26วันขนตั้งดาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเมืองเราตั้งหลงต่างมักเดียวเดียนเข้าหรือตึงเก่ามาห้ามบุญไป3ปักตุนดำสีปีกายหุมย้ำได้ดีปักได้94ปลาย2กุนหมายข่าวได้หูปล่อยเค้กเดียนโตเดียนคิงจินานเซินดำ17บาทตีอยู่มือเดินเปียดได้เปียดวันถึง16วันอยู่วิ่งคนมินโรคเหตุตั้งหลงบีรองเค้กกัน51เปิงหลงรองเค้กกันมิ้วอ่อนในมีหิง5ปาก80หลางกุนมาเค้กกันในคิดถึง2บุญ3หิง4ปากโกตั้งดำมันดำสีคือปุ่นนั้น 都疼不能下来十分。往里验低低清走，但是往里验不大错，不跳下。每里西山往里验之类，当融合带比浪马里验能本得百哈十七本过。南西比盖红山得里百里十双。干里验收里数，南西比盖红山得里百里百。ส่งเงินฝ่ายป้องกันดียิ่มในเซาได้ดำมาเจอๆลงป้องกันดียิ่มในคักบีมาหลงหลังส่วนวันปนในจงกงยินานเซินไว้หมักตินมาจากกลางท่งจือทำเหตุจงกง12ปันนาเจอไว้ไว้เย็นช่างไว้สู้จีจูจาไว้ท่งจือตำเสียการทำจงกง12ปันนาเจอไว้สู้จีช่างไว้ไว้เย็นในจอมหลังคำห้องบุลาจงโกจุลวังโลเปินมาถอมมายิมดำมาเจอเจอได้ยำในก้อยจุลตู้ยินพินไทยดันกุนมาปล่อยยิมปล่อยถอมคำคือได้ดันปุปนเตอร์30กกตีปอกอยู่ตีลวังโลเห็ดได้ดีได้เสียนเบิ้งวันตีเตอร์หงเจอจอมขิงจอมยำเอาดองห้องดองก้าบุลาจงโกได้เห็ดถึงลวังอาไม่ได้กากูวันเฮือคำห้องไรก้าอามิวอันปูมีมาหูหิงปีได้ในก้าถึงเลิกชีเลิกวิ่งจะได้ก้าจำในพูดถึงตามคำมาอยู่เลิกปากของช้างนั้นเจ้าหุ่มกันมาก้าเมื่อเราจงโกผู้เป็นน้องก้าลองซื้อตีเสียนเบิ้งวันให้ได้ดีเข้มนั้นจอมหลังฮุบบ่ายมือสองหิ้งไปสว่าปีคุ้นการเลิกวิ่งเลิกเฉินตั้งเติงผู้เป็นกันมาดีปีเสวได้โส12บุญเก้าหิ้งสี่ปาก41เยนไว้สีเจอหลวกโจ้ดันเหนียเซลได้ลำตื้อมาแล้วรีปักได้สี่ใบสองกุนการเจออยู่อ่องกันหัวขิงก้อยตั้งปั่นในปูปิ้ง

0: กันมาดีปีเซาได้โส7บุญเหงห้าปาก90เยนไว้สีเจอรูออกโซรันเนี่ยเซาได้ดำตือมาและดีปากเลย2ปลายเก้าคุณไข่หมอกอาจ้องโตรอกตีดังตึงกาวเมื่อเดินห้าได้16วันปงหมอกจอมหลังซูชิดังตึงกาซีจินพินพิทับได้ทรงทงตึงโอโรสผู้จินอยู่เมื่อเดินห้าได้19วันถึง20วันที่มาถึงจงโกดีถามการบูดังตึงในกฎหมายข่าวอยู่มือเดินห้าได้17วันนกกุงวานปู่ดันได้หูวงในจินชาตึงจงโกตึงมีดีการตึงอาเรนเชิว3ตึงในพวกโหเตหุมินหุมปวงหน้ากันโตกันหุมกันโป้ตบรองอยู่อึ่งตี้ตี้ไปอยู่ร้อยเตียนสินวางโรเพชรเด่นส่งเงินเปิ้นมิวหิดผิดบิดเปิงฟิ่งแปงอุปาเตได้ผิวเป็ดอ้องเห็ดดองเพชรเด่นส่งเงินเปิ้นให้เก้าอ่องติกเชี่ยวได้ก้นผิดตาม2ปาก46โกอันเจมไก่ต้านใครใดเป็นข้าวสตางค์เมื่อเป็นผู้เสริมต้านใครเปิดเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็นเมื่อสองหิงไป25ปีเดือนหนึ่งได้27วันชี้จิ้นพินจงสู้จีสุรคุยขวัดฝุงจมปีเมื่อมือสองเหงไปสว่าปีต้านคำนั้นจีออกปองมีร่าการเลือกตึงกามีเถาเปียงรองเห็ดตีเง่าเฮือกุนเบิ้งได้รองดีเฮาโลลูกโหตู่หางจังขามเอากุนเบิ้งเห็ดที่รักจีโจขานหมอกปองเห็ดรองเจออาแม่ตักโลตั้งจับเจอได้เอาใจเอาโคแถมกุนเบิ้งป่านปองรองเตมันเฮือรองกู่มือวันกุนเบิ้งยกส่งมาเจอให้รองตีสร้างขึ้นกับขึ้นปานจำในบ้านดำหลายในเปียงเพนเห็ดถึงก้นเมืองกูตีได้อิงจอม
1: ป้องหับบกล้มเทียนนั่งสีหลังไทยเขาไว้เดี๋ยวหายเลยยังบอกเป็นฉากโป้บกล้มเทียนนั่งสีหลังไทยเจ้าเป็นไทยเขาไว้คันปองกาไว้อย่างเดิมยังบอกมีคนหวนถึงโป้นายใหม่ถ้วงบกกำมันหลังไทยเขาไว้รับเทียตัวหลายตัวยังบอกเป็นฉากโป้

0: ของปอบอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเฮอพี่รองเฮาเขาตั้งหลายจูดีซ้ำซา
1: 云南先生 boy 是马孔斯巴达正破嘎天先生 boy 那个爱
2: 云南先生 boy 是马孔斯巴达正破嘎天先生 boy 那个爱
3: 是嘎姆达那爱可不是我们山尼那浪他是被丹那是嘎的这么东尼过云南蒙多阿卡姆生望他不咋然是要买蓝都是马克瓦爱是嘎มีว่ามองเรามองละบรันนามีท่าลามนำสีโทษาไอจพันกราวลวยเตียนละโตเดียช่างว่าใส่งูไอสิกาชนกันวังนี้ชนิชนางมะนาวมะนาวใจไอชมูชมดมูกลอพังไอสิการูชามงแตงกุมสามกามผู้จีนมีว่ามองก็มองมาสารลำเทเสียงนาสั้นกว่ามูกลอนาแค่ไอสิกายาสิกาที่ดั้มพังวาสนานำบาชิมลีลังนามงานิยศตาลามขันกลอสตุบไอก้อนนารวายังอินามงดออาคักมูชงวังเทอาคักลำนี้ก้อนเดียนนาพันกรันนาดราขันสตุบมาสับปันดงก้อขันนามาจาไรสกฤษยมไอโมทุชมาครับวังอาไอเตียนเจ้าก้อจังมงดันก้อนนาชิยุยาไอตันยังหัววูพวยมาเจไอยูจีวูมาจาไรมูลำละข้องมาสับดอนไอปันดงจันคร่ากลอสงุตัดลูใสนับไปชิมงานหลังนะมงานนี้ยศตาลามขั้นสุดไอเดียนมันท่าอีน่ามึงตัวนี้ก็พีเอ็มลูกข้องก็ท่องมงานรองสตางค์สกุลเสียมไอลำเพะมาตรงตัดไอช่างกาโชยังเตียกคังแต่ยังหัววูเพื่อมาเจอไอยูจีวูมาจากไรนี้เสียมไอลำมงทุกสมบทขัดวางาไอย่าอย่างก็ไทยมองมาเลเซียมองเรือชิมโปรตังดาอาเซียดามงตันนาเลียวเลียนซีตุชาพังไอเตียนละโดไรง่ายเทียมเรนมีว่ามองเรามองดับรันนามีท่าลำโทซามนุไอกระจาลำก็ระเดียนนาไทยมองนาเลียวเลียนซีมีว่ามองก็ตุชาไอลำเพงกวนปัญญาครับวันนามงแต่มิวมเรือสมชื่อจันทาลังสยอมชาเนเลียวเลียนซีมนุไกรโปโปดีลูมเรือชามใสสกามชาเนี่ยมีว่ามองมีท่าลำคุยมีมุกอนดับก้อนนาสก่อนเจลูไอแต่นิสตาลง่ายปล้นง่ายอยากก้อนนาสตามลีคุ้งกรุยาดแบรนด์มีว่ามองเรามองมีท่าลำคู่ช่างว่าไอเลียวเลียนซีตัวมันมึงอาจันนามันยิงปงไอเตียนน่าจะพันธะธรรมจานาจะคู่ชิมลีก็ถกละข้องเราจะดูง่าไอ

0: 真情相伴。
1: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
2: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
2: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
3: ปีรอก็ตั้งหลายอยู่ดิวซาจระอาหิงตั้นไข่ขำบอกเลยเขาตีตั้นไข่ตั้งไหนได้ตีหลักบีเมื่อเดินเดินถึงเดินสามตั้งเซินการผ่านสร้างปองเหตุได้ปัดปีดิมวนยินานเซินจู่จ้าปองเหตุดองเกี่ยปวดการตีสร้างโคทองเบคีอันสูงเงินกลุ่มในว่องปล่อยแหงทัดเบี้ยวดำปัดควาเดินโดชาตูสุยเดียนจานตั้งหลงปล่อยได้แหงทัดปูนตื้อสองเหงแปดปากเก้าสิบจิกกกตีเชียนวาสึลงร่างชีดูเมื่อเดินเดินถึงเดินสามเฮ่เบิ้นมาเตียร้างปองการโสมันขึ้นถึง12ก๊กเตจีดเหงสองปากบนเย็นวันตั้งสี่เดินในตาเฮ่กวนไหลกลางการต่างก้นตั้งต่างก้นโคต่างได้ดำเติมมาเจอเจอดูเชียงเจ้าปองเห็ดป้อยเปียมักเห็นมิ้วมิตีแปลกดำ17ปัดได้เมื่อเดินเดินถึงเดินสี่ก๊กจ่าก้นเมืองตึงกาปองเห็ดได้ดิมวุ้นซ้ำได้คักเบี้ยมาคุยหลงปองการเก่งขยาไข่และล้มกำผ่าถัดกันสิบปีตับดองที่ออกเฮ่อไทยวันเข้ามาได้ย้ำในจะฮับทอมเขาสตังเบิกจะได้กุนหมายข่าวสองวันปนในลูกคุยปุ้งบอกข่าวมาเลือเซินยินชี่ก้นนี้ทินไข่หมวกอาจ้องเบอร์สองหิ้งปลายเสาหกปีเดินหนึ่งถึงเดินสามนั้นได้หูเมื่อเดินหนึ่งถึงเดินสามลองปองการผ่านสร้างปัดปีตีเลือเซินเฮาปองเห็ดได้ดิ่มวนเมื่อเดินหนึ่งถึงเดินสามตั้งเซนรองปองการผ่านสร้างกูเปิงซื้อปวกรองตั้งในมีปาก42โหอีย้อมสีปีไก่หุมย้ำ56โหอีย้อมกาและดีปากใน28ไป3เฮเธอก้นไตกาปาก62โกอีย้อมสีปีไก่หุมย้ำ51โกอีย้อมกาและดีปากใน23ไป9ตั้งเซนและเจ้าเลิ้งวิ้ง16หลังในมีเลิ้งเจ้าเลิ้งวิ้ง14หลังรองอันปวกรองตั้งตั้งเหตุเออก้นไตกะได้ตัวอีย้อมกะตั้งสองเปิงดังใดมีเลิศเซลเลิศวิ่งห้าหลังดีอ่องปวกรองตั้งมิ้วดักแห้งได้ดีโหวงใดได้อาถางชี้เดียดวงทิศเบยยกสูงยินานเซินเซินเป็นเซินฟูได้ได้ดุ้มโสเตียรังปองเหตุการณ์โคดองเบกีได้ยินฟ้าปองจอมดีเปียออกเบิ้งยินนานดวงดุ้มโสเตียรังปองเหตุการณ์โคดองเบกีลูกเด้อเฉินฟูมาเตียร้างปองการนายเป็นลูกกูป้ากูฝ่ายเหตุดีร่ากันให้ผายผายก๊อบเก้ปลดดองตีสร้างการโคทองเบี้ยคีส่งเงินหมุ่มกลุ่มตีสร้างการโคทองเบี้ยคีอึ่งเบิ้งจินดันเกิดกับเกิดปั้นผายผายให้การโคทองเบี้ยคีคักไปได้ดีคักไปได้ผายเพอปองเหตุออกเฉินเชื่อกำจ่อยได้มาวงปนในวงปล่อยแหงทัดเบี้ยวดำปัดพอเดินด่านช่างแจงสุยเตียนกู้ฝืนยุเฉียนกงซือโนจ้าตู่สุยเตียนจันร้ายหมายเตี้ยมหรือภัยอาจ้องปองการผ่านสร้างปัดปีได้ร้ายมันยกสูงถึงห้าเหงวันปีนอ้องตีปองการปัดปีเห็ดได้หึงนั้นอยู่เขาตากันห้าปีด่านสิบห้าหลังปีหูตีได้เห็ดดอกรองปัดปีดักดองได้มานกเชียมปองการมาว่องปล่อยแหงทัดเบี้ยวนำปัดโนจ้าตู่สุยเตียนจันตั้งหลงปล่อยออกแหงทัดบาปนตื้อสองเหงแปดปากเก้าสิบเจ็ดคกตีเชียนวาสกบอามาขามครึ่งออกเลือดตึงกาปัดเปย์ตั้งอกจ่าปันมึงยินดานคักไปได้ดีคักไปได้ผายเพอมาเถี่ยมาจอยเฮียงลูกปีได้มาลงร่างชีจอมหลังเอาการผ่านสร้างเมื่อวันตั้งบิวดีเข้มนันเหตุใหญ่ป้องหลงสอนดีดุ้มนาการผ่านสร้างบิวใหม่ขับอ่านการผ่านสร้างเมื่อถีป้องเหตุดันเฮือปืนมาเตียร้างป้องการผ่านสร้างเมื่อเดินหนึ่งถึงเดินสามล็อกเซินมาเตียร้างปองการผ่านสร้างเลยโสมันขึ้นถึง12ก๊กเตจีดเหงสองปากบุ่นเย็นจอมหนัง12ปันลาไข่ก่อนฮบบ่ายปีใดออนตั้งสี่เดินในตาเฮือก่อนไหนกลางรองปองการก้าขายกุ่นคู่เข้าออกเลยดำมาเจอโสปองการสะขายกุ่นคู่เข้าออกเลยขึ้นถึง15ก๊ก

0: ขาอยู่ที่ไทยช่อมต้นไม้หลายต้นก็ยังสั่งตัวอ่องตีเขายังมีคนมากวนโผเขาโคตรดินไทยอิดเติงกับสจางมากควายโคตรอิดเติงยังพิสังหร
1: อหลองตั้งอ่อนอันเบิ้งจังเอาเข้าจากใดจังโบเย็นเป็นเพแตกเพไฟดันโอปาเตข่มกูบกดำบันล้มเทียนร้านฉี่ตึงจงขวาเจินเม่นกกโปโกหลามสามเสียเปิงมักเต็นอยู่เห็มโบกสองป้าเหลือห้ามบีไรยังได้ซ่อมต้นไม้ต้นตอกยังได้โคตรดินโคตรปากเห็นสอดไปไว้เคิงดักดันยังได้เห็ดสึงเด้งโตขวางเห็ดเฮินเยจะได้
0: สังว่าเมื่อหวนถึงตวงตั้งป้าเหลือไทตัวขันไผ่โป้เทียนขวาสี่ตองตวงเปียดหกสองเจ็ดตองหนึ่งหนึ่งเมาหลันสี่ตองตวงเปียดหกสองเจ็ดตองหนึ่งสองกาไข่หมอกอาสองถึงตีเจ็ดทิมตัวปานจ๋าตีได้โสสังสูห้าสิบเยนถึงเหงเยนอีกซ้ำอำซึ่งเข่าเหงาเมื่อดีดีที่ฟังโป้ปีนดวงบุพีเห็นข่มขู่บกน้ำมันในปัดปีโลอิงเพิ่งตั้งไผ่
2: 金光壮壮，团州傍河。
3: 金光壮壮，团州傍河。
2: 健康满满，孤单伴人行。
3: 健康满满，孤单伴人行。
0: 比老好当来，都有理由哈撒，有哪肯服来？เอาอันกันมาถ่อมขามหองดีถ่อมนี้นั้นชุ่มหนึ่งมองเหอะพี่ร้องเขาตั้งแต่เจ็กถ่อมเชิงหับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: 是托达不是生日呀，是不爱是搞过尊爱。莫斯科人人民热瓦样，搞了家爱，没啥我热爱，崩了个纸贴，啥么用个包壳么爱，我爱。乌克兰蒙尼来马瓦塞了难民他，莫斯科没搞他，啥么样他，没啥我热爱，崩了个纸贴，啥么用个包爱么着，没啥么人没什么喜马，没人什么赞，能马个壳么塞，我爱。America 蒙丹共萨姆甘特朗普十四年压他是啊是不跟着他是个是不那尊爱。喇嘛伊朗蒙阿鲁湾是模样帕蒙鲁曼那日也啊爱。白尼那是个穆达尼尊爱。特朗普带是你来找爱电他伊斯列蒙蒙丹克蒙内塔尼亚胡铁伊朗蒙姆萨拉姆铁星那真难哭是个爱过。伊朗蒙尼偏母是母是母母母快白格罗爱拉姆尼都帮妈爱我爱是个母丹我爱可不是我们傻尼带浪那是个个宽上管那那张是白丹乃日母顿那习近平可尊爱阿克蒙嘎密制萨铁母快母为你母都是白丹那找母达拉嘎
1: 密制萨南神啦太治啦อามิวช่างนี้กุนตุงคุลง่ายจนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมอดนันทะเราจอมสกุล
0: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีสินลา
2: ตุงคงมุมดูสีจินพินทิ้งละของไอ้สมลีนิงสตาร์ทคุณถอยความจัดยาสินีนากินจ่ออามิวมุพงลีสพองทากาสกาไอ้สุเลยมุดุนสปรตัดไออามิวมุพงลีอาจอมยีลูกโลลูกโลงไห้ลำทากรมปวดแต่ลำตรงละไงก็ปาดีอาไว้อ่อนลำกุนลุนลุงไว้ลำเรมีว่ามุ่งแต่สปองปาดีไว้อ่อนในลำก็อามิวชาโมพงลีองตั้งดูนะปวดอามาคำลำเรทางกาอามิวชาสกุมีครุ่มมังรุมลู่ไอปวดอามาคำลำมงระงะไอมงสาวไว้อ่อนลำทะงางกางไอกุนลู่ยังอามิวชาลู่ไอมุ่งแต่เพมีครุ่มชบวนทันล้านางไว้ก็มีปีนลู่มีชโปรไออันเทียก็มีว่ามุ่งแต่สปองปาดีพงไว้อ่อนในงางงางสกินขัดว่าจังกันยิงเรมชากันยิงเรมุ่งสังกุลมีไรไรอันเทียอามิวชามีมาไข่ลำเพลูซาจลาวน่าอันเทียอามิวชามีครุ่มมังรุมลำชบวนทันลำทะมุ่งสาลำคูอโลอัลลัมอามาคำตอนลู่ไอแต่ลำก็อามิวชาสกูน่ามีรุมยี่ยงมีท่าอัจฉริจิงตอนดาราไออาไอ
3: Yunnan Sen Shpoy Somla Krush Pratap Chungpo Gaku Mukom Ngui Shpoy Ngaga Ai
4: Yunnan Sen Shpoy Somla Krush Pratap Chungpo Gaku Mukom Ngui Shpoy Ngaga Ai
0: Nsien Kap Rimadat Nga Ai Kop Nua Poonaw Mnom Nang Ni Ngay Go Kwan Song Rang Ngayมุขมุ่งเงยสบายเดียนไปดูร่าไอแต่นี้ก็ไงสีสันความทรงเทียวมีจินานาจึงพอยุ่งเงยสีมินใจลุ่มหนอเทียกเรื่องไกดินยันและจังสบไอกรึงอาชิงนี้งูไอมุขสมลาคุยก่อนนามุขนี้ระดับปังดันนากาไอจอมดัดโยกายาส่งนานเอนาลูนามุขก็ชิงนี้ละไงอ่ะมิวสิกงูไอมุขเรีย

0: 风开心爬山云南为了为了毛干带皮心放好感动没老婆的为了高山美
1: 风开心爬山云南不丢边要毛干带皮心放好感动没老婆的为了高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีเดือนหนึ่งเท่านั้นสามการมอดเรื่องการเหตุสังสวัสดีตั้งเส้นได้มาเว้นเส้นเฮาออกแห้งไก่เจียวหัวการเบ่งเงินแต่สายการสั่งเตียงสินอนสายเมืองขวานึงโลจ้าตูเตียนสร้างป้องฝาเตียนลง2897กว่าเชียงว่าสื่อลงอ่างสีเดือนหนึ่งถึงเดือนสามนำมาสอบประกาศมาตกเกิน12กว่าเย็นไปเดือนสีตาเหอก้อนในตัวลาแขกแก้วและของโผล่มังกินพัมปยาหมากหินป้านถน17ตีหนูเจียงต่างพัมด้านหนึ่งถึงด้านสีวาดทุภัยพัดเกตได้มันเว้นปุ่งนั่งไปพร้อมลงสวยตาหวยตามกัน10ปีข่างตากักฟังอ่านที่จับกับบัตรเมืองไทยวันนั้นไม่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีผู้แทนข่าวสารมาโดนลูกนายเซินหญิงจีกวนอิทินปุ้งเพข่าวสารใหม่

ด้านหนึ่งถึงด้านสามในปี2026โตได้ฮู้ด้านหนึ่งถึงด้านสามการม่วนเรื่องการเฮ็ดสร้างสวัสดีในเส้นเฮาบันเวินด้านหนึ่งถึงด้านสามตั้งเส้นปอเกิดจองการเฮ็ดสร้างสวัสดีจูจองหอย42จองตายเสียหอย62กุนเจ็ดเตียงปีกไก่พอหน่อยไป56จอง51กุนพอหน่อยไปหอยปุ่นไทย28ปุ่นไป3หอยปุ่นไทย23ปุ่นไป9ในเจ้าสื่อโชคดีตั้งเส้นมีเจ้าสื่อ14ดีการก่อปอเกิดจองการและการกุ้นใจเสพอหน่อยไปในหันมีเจ้าสื่อหาดีปอเกิดจองการใหญ่ลงจองหนึ่งจุดดีนานเส้นเอาแห้งใกล้จีหกการเอาเงินใส่ใส่การสั่งเตียงชิมามไซเมืองเทียมไว้การสั่งเตียงชิมามไซเมืองปี2008ตัวเดินเปลี่ยนดอก13คำกลางไหนเจ้าหกตาขึงดอกนี้ย้อนว่าฟุ้นหาลงโต๊ะขำรับโลลี่เสิร์ชีหวานเนียนเจ๋นโอซานเสียนนายยินานเซนด้อยฟาทูซานปอเกิดด้อยกองยกปังย้อนว่าตีบัตรมั่งหันเฮฟังได้ดีป้าเหือยาวเฮิร์นหอยไปซ้ำเฮิร์นสีหอย62กุนได้ลิกวินการเข็ดซ่าขวาหนึ่งโนจาตูเตียนช่างต่างแป้งเถินใจหยงมาป้องแดดฝาเตียนลง2897กดเชียนว่าสื่อเปอร์อามาขามพระเกศห้องซุ้มสวัสดีและวัตถุกะลาบัตรเมืองที่ยินนานได้ปุ่งนั่งไปตามนามที่สูงมีกำนั่งเตียงเคียงเตะเข่าปีนมาโรงงานสีเวียจอมตามการเหตุสังก้าลึบสืบมากาจ้ำการเหตุสังใหม่ปืดค่ำการเหตุสังนิเมื่อหนานำเอาสอบประกามาตกเต้นด้านหนึ่งถึงด้านสามปองนำเอาสอบประกานอกเส้นเข้ามาตกเต้น12กดแยนไปนับตาม12ปันหน้าค่ายกวนหอมสอนปีนี้ไปอ้อนสีเดินตาเหอกวนในการกาขายของโคตัวต่างพระเกศพักกดถึงเทียมไรมาการเงินสู่ของโคขับมาและขายของโคออกไปหอดถึงชิผากโกยันไปตอลักของโคต่อเหมือนตุนไปทำเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีชิบเก่าปุ่นไปสองหอยปุ่นใดสีปุ่นถึงเขียแก้วเขาออกขอบเดียนเหมือน3,000กุนปอกทำเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีชิบสีปุ่นไปหกตินักมาเตี๋ยพระเกศมานพระเกศไทยพระเกศลาวฟงเนี่ยการขอขอบเดียนไงใจมาบ่ขาดการของใครการรีไปขอบเดียนเฮ็ดได้ดีไปบ่ขาดเมื่อโดนความปยาหมากหินตีหนูเจียงเจาอยู่ตีลู่ซุยซือหันปยาหือตังหลายตังมีหมากหินหอย50หน่วยปยาหือตังหลายตังวัน18คำผู้ปากก้ำข่าวสารใหม่ในห้องการโกจาท่องจิ๋วๆออกปากว่าปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีพระเตศเฮาออกแห้งกายเจ๋มีการเฮ็ดคือห้องชินเนมันเว้นเนื้อกัดเนื้อรีมันเว้นการย่างสอนหมั่นเว้นการกลุ่มหือหมั่นเว้นการกาขายเนื้อกาเนื้อลีเมย์กวางเทียมไรมาการกาขายของโคตัวบาดเบื้องต่างตีต่างพัดเกตเทียมไรมาการกาของโคหมั่นเว้นการปุ่งนั่งไปตามนำดีสูงได้เขาเฮ็ดไปเบ้าขาดสร้างอุปูปงเพกันก็ว่าเสียงและหนึ่งเทิงนั้นสามพัดเกตเฮาอยู่ฝ่ายไปการทำสู่ของโคขับมาและขายของโคออกไปเหมือนกวยันไปทำระเลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสองปุ่นไปสามพร้อมร้องสือกายไว้สันตาขวยฟังถนเจ็ดสิบเก่าวันสิบแปดคำเสียขาดข้างตากักฟังอ่านอันที่จับกับบ้านเมืองไทยวันขอบพร้อมสวยตาขวยนั้นเพย์สโคฟูผู้เป็นซิงวันหมีซูจงท่องพระเดชโอโรสวันสิบแปดคำอยู่ในพุ่งเพข่าวสารหมายหันว่าพระเดชโอโรสติดต่อผู้จินจงท่องมาสู่ถามพระเดชทรงโกรธนี้หากวังหาถากล้องเตผู้เก่าก่อนอ้อนสองพระเดชบอกได้อุบโจกันจะหือเซนตาพระเดชโลสือและพระเดชจงโกปุ่งนั่งไปแถมบาทหนึ่งนี่มีกำลังไหมนับตามท่าสือเสือวันที่18คำเพียวเขาสันฟ้าโมสุโคเสียยนบินบ่มีกุ่นพักร้องกลุ่มอันเขาปีไปมาล้อมกลุ่มใหญ่เลือเปิดนั่นพระเดชอูเคอร์ลานใจเอายนบินบ่มีกุ่นพัดเขตการล้อมกลุ่มโมสุโคและบาดเมืองมูโยไก่กิมป้าเหือกุ่นตายเสียสามกุ่นในเจ็บสาง18กุนอ่านสกามเพียออกนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลองคำผีเสียงบางนี้เพียวข่าวสั้นใหม่ก็ถึงที่นี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2824ตัวเดินเปลี่ยนโลสสงคำสีจิงพิงจงสุจีอยู่เมื่อจือจำเติ้งเชี่ยวพิงทงจือวันเกิดได้หอยเศร้าปีนั่นที่ออกกำปักสีออกที่ได้ออกแห้งสั่งเตียงกับลี่ใหญ่ลงตั้งพระเตียปิ้นเตียงเมืองลำเดียวกันนั่นมากระทิงตุนอยู่โฮมวิกซักเสียงโฮมสิงเขาเสียงโฮมวิ่งเฉินเสียงโฮมกันไฮนาตามซูปะเดียวนับเสียงมาตุนอยู่บั่นตรงมังขึ้นพบสอดตุนอยู่ที่บ้านหงใดที่ท้อป่งเนื่องไปเทียมไฟสั่งเตียงพระติฮิตเปิงวาทูซูปะเดียวนับเสียง
1: ตีกวางโถไห่กูกวางครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
0: ตีกวางโถไห่กูกวางครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
2: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กองหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนก็จะถือต่างหลายมักหุ้มเตะบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเพื่อเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงตะวะใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากูเตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไว้บ่เดี๋ยวเฮาก็สู่กันมาฟังกำคับบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正放假天五千出轨
2: 三代十三班的
3: 李松武师傅
4: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放坏行阿苗滚门进南，咱们边阿行坏甘地。
6: 放坏行阿苗滚门进南，咱们边阿行坏甘地。
5: 鸡里皮膜破口孤显流，
6: 鸡里皮膜破口孤显流。
5: 比如我等待就留下，除了阿兴等黑还没博来，好地等黑等来的地特别。不等等等等三，等身干盘上帮你带八百点温。ยินอันเซนจุจ้าปองเหตุดองเก้ปวดการตีสร้างขดองเบคีอันสูงเงินกลุ่มในว่องปล่อยแห้งทัดเบี้ยวดำปัดควาเดินโดชาตูสุยเดียนจานตั้งหลงปล่อยได้แห้งทัดปูนตื้อสองเหงแปดปากเก้าสิบจิตกกตีเชียนวาสลงร่างชีอยู่เมื่อเดินเดินถึงเดินสามให้เบิ้นมาเตียร่างปองการสมันขึ้นถึงสิบสองกกตีจิตเหงสองปากบนเย็นวันตั้งสี่เดินในตาเฮกวนไหลกังการต่างก้นตั้งต่างก้นโคต่างได้ดำเติมมาเจอเจอดูเชียงเจ้าปองเห็ดป้อยแปะหมักเห็นมิ้วมิตีแปกลำสิบเจ็ดปัดได้เบื้องเดิงถึงเดินสี่กอกจ่าก้นเมืองเติงกาปองเห็ดได้ดิ่มวุ้นซ้ำได้คักเบี่ยมาคุยหลงปองการเก่งขยาไข่ได้ล้มกำผ่าถัดกันสิบปีตับรองที่ออกเฮือไทยวันเข้ามาได้ย้ำในจะฮับทอมเขาสตางค์เบิกจะได้กุนหมายข่าวสองวันปนในลูกขุยปุ้งบอกข่าวมาเนื้อเส้นยินชี่ก้นนิทินไขหมวกอาจ้องเบอร์สองหิ้งปลายเสาหกปีเดินหนึ่งถึงเดินสามนั้นได้หูเบอร์เดินหนึ่งถึงเดินสามลองปองการผ่านสร้างปัดปีตีเรื่องเส้นเฮาป้องเหตุได้ดิ่มวนเบอร์เดินหนึ่งถึงเดินสามตั้งเส้นลองปองการผ่านสร้างกูเปิงซื้อปวกรองตั้งในมีปากสี่สิบสองโหอีย้อมสีปีไก่หุ่มย้ำห้าสิบหกโหอีย้อมกาเลยดีปักในเสาเปียดไปสามเหตุเอ๋อก้นไตกาปักหกสิบสองโกอีย้อมสีปีไก่หุ่มย้ำห้าสิบเอ็ดโกอีย้อมกาเลยดีปักในเสาสามไปเก้าตั้งเซนเลยเจ้าเลยวิ่งสิบหกหลังในมีเลยเจ้าเลยวิ่งสิบสี่หลังรองอันปวกรองตังตั้งเหตุเอ๋อก้นไตกาในตัวอีย้อมกาตั้งสองเปิงเลยในมีเลยเจ้าเลยวิ่งห้าหลังดีอ่องปวกรองตั้งมิ้วดักแห้งได้ดีโหวงใดได้อาถางชี้เดดองดิดเบยยกสูงยินานเซินเซินเป็นเซินฟูน่าได้ดุมโสเตียรังปองเหตุการณ์โคดองเบเคได้ยินฝ้าปองจอมดีเปียออกเบิ้งยินานดองดุมโสเตียรังปองเหตุการณ์โคดองเบเค

0: ลูกเด้อเฉินฟูมาเตียร้างปองกันนายเป็นลูกกูป้ากูฝ่ายเฮ็ดดีร่ากันให้ผายผายกอบเก้ปลดดองตีสร้างการโคทองเบ้เคส่งเงินกลุ่มตีสร้างการโคทองเบ้เคอึ่งเบิ้งจินดันขึ้นกับขึ้นปั้นผายผายให้การโคทองเบ้เคคักไปได้ดีคักไปได้ผายเพอปองเห็ดออกเฉินเชื่อกำจ่อยได้มาวงปนในว่องปล่อยแห้งทัดเบี้ยวดำปัดพอเดินด่านช่างแจงสุ่ยเตียนกู้ฝนยุ่เฉียนกงซือโนจ้าตู่สุ่ยเตียนจันร้ายหมายเตี้ยมหรือภัยอาจ้องป้องกันผ่านสร้างปัดปีได้ร้ายมันยกสูงถึงห้าหิงวันเป็นอ่องตีป้องกันปัดปีได้หึงนั้นลูกเขาตากันห้าปีดามสิผ้าหลังปีหูตีได้ที่ดอกรองปัดปีดักดวงได้มานกเจียมป้องกันมาว่องปล่อยแห้งทัดเบี้ยวดำปัดโนจ้าตู่สุ่ยเตียนจันตั้งหลงปล่อยออกแห้งทัดมาปนตื้อสองเหงแปดปากเก้าสิบเจ็ดคกตีเชียนว่าสื่อกวบอามาขามครึ่งออกเลือดตึงกาปัดเปตั้งอกจ่าปานมึงจินดานคักไปได้ดีคักไปได้ผายเพอมาเถี่ยมาจอยเฮียงลูกปีได้มาลงร่างชีจอมหลังเอาการผ่านสร้างเมื่อวันตั้งบิวดีเข้มนันเหตุจ่ายป้องหลงสอนดีดุมนาการผ่านสร้างบิวใหม่ขับอ่านการผ่านสร้างเบื้อถีป้องเหตุดันให้เปิ้นมาเตียร้างป้องการผ่านสร้างเมื่อเดินหนึ่งถึงเดินสามล็อกเซินมาเตียร้างป้องการผ่านสร้างเลยโสมันขึ้นถึง12กกเตะจิตเหง2ปากบุญแยนจอมหนัง12ปันลาไข่ก่อนฮบบ่ายปีใดอ่อนตั้งสี่เดินในตาเฮือก่อนไหนกลางรองป้องการก้าขายกลุ่นคู่เข้าออกได้ดำมาเจอโสป้องการสขายกลุ่นคู่เข้าออกได้ขึ้นถึง15กกเตะ5เหง3ปากบุญแยนนำสีปีกายโฮมย้ำและดีปักใน49ป้าย2โตต่างในกลุ่นโค9มุน3เหงตุนนำสีปีกายโฮมย้ำและดีปักใน4ป้าย5กุ้นหนียิ้มเข้าตึงออกตึงในขึ้นถึงบุน3เหงโกนำสีปีกายโฮมย้ำและดีปักใน44ป้าย6ลองเข้าออกเสือใดที่ดักเป็นกามาตีมึงมันมึงไทยมึงลาวและตึงกาเสือใดลู่เชียงเจาปองเห็ดป้อยเปียหมักหินเมียวมิตีเปียกนาม17ปัดใดอยู่วิ่งดูสวยปองเห็ดมีหมักหินปาก50ฟางอันดึกสวยออกบ้าซัมมิตีเปียกเปิ่นในมาเปียเดให้ปีรองเนื้อเวงตั้งปีรองกว้างกูตีจะเก็กเยี่ยมหมักหินมิตีเปียกใดมาเยี่ยมต้วยหมักหินเมียวเปียกเปิ่นในเมื่อเดิน5ได้18วันคุณไข่หมอกเข้ามาฝ่ายป้องกันฮบบ่ายล่ากันนึกถึงกาได้หมอกว่าปีได้เดินดึงถึงเดิน4นึกถึงเก่าโจจ้าปองเห็ดเจินเชื่อฝ่ายป้องกันอกจ่าเจรดันตีดักให้ร้องขาล่ากันเห็ดป้องเห็ดได้ดิ่มวุ้นฝ่ายป้องกันผ่านสร้างป้องเห็ดได้ดิ่มวุ้นร้องกล้าขายเด้อกัดซาป้องเห็ดได้ดิ่มวุ้นร้องล้ำตักป้องเห็ดได้ดิ่มวุ้นการผ่านสร้างเห็ดออกครึ่งขวางมาได้ดิ่มวุ้นคักเบมาเด้อกัดซาได้ขายครึ่งขวางหลำตึงมาเจอการกล้าขายตู่ดอกก็เห็ดได้ดีมาเจอร้องขาล่ากันเห็ดตั้งกาขันกุ่นคูซื้อได้ป้องเห็ดได้ดิ่มวุ้นหมายยังป้องการมิ้วเบิกได้ก็ได้เห็ดเจอป้องโด่งมาล่าการมันคักไปได้ดีคักไปได้ผายเพิ่มมาคุยหลงป้องการเก้งขยาไข่หรือล้มกำผ่าลามจีสิบเก้าปัดเมื่อเดือน5ได้18วันป้องตินเฮตับรองอันตึงกาหมางควงที่ออกมาเฮือไทยวานเห็ดปีนหางกวนชาเย็นในมาเตอร์เข้าคุยหลงเก้งขยาไข่หรือล้มกำผ่าได้เป็นขุยหลงเก่งขยาไข่ได้ร่มกำผ่าพุทธกัน10ปีตับรองที่ออกเฮอไทวันเข้ามาได้รู้สื่อจงทงสินวันมีสู่เพศเคอร์ฟูเบือน5ได้18วันจุดละขุยปุ้งบอกเข้ามาดันว่าตึงรู้สื่อตู่ผู้จินจงทงติกาดีถามตึงจงกู้ได้แก่นมิเจอมองหว่างเตะกุนอนหูตั้งสองตึงได้ค่อยเห็นกันดีปอกตัวตึงรู้สื่อตั้งตึงจงกู้เสียในหุ่มิดหุ่มปองรองคักบีกันกะเจอเจออันชิมไก่ต้านไข่ใดเป็นข้าวสตั้งเบิร์ดเป็นฟูเซนต้านไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์ดอามิวปัดฟันต่านเฮิร์นเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์ดหุ่มตึกจานเปิดเห็นคู่ตามชี้จินเห็น
0: เบอร์สองหิงไปสาวห้าปีเงินสีได้สาวเปียดวันชี้จินพินจงสู้จีอยู่ย้ำหุ่มจมจงฮวาเชียนกู้จงกงหุยตีตั้งในปักปีเต็มจิมหุยหลงร่องรู้สังสู้ผูกกัดปองกันตั้งผู้หางเจิงเหตุการณ์ในดีตั้งตึงต้านคำนั้นชี้ออก หนูจังขามคักเบ่ร้องเข้าใจเอาก้นเบิ่งเฮ็ดดีดักผ่านปองอ้องเฮ็ดล่ากันตั้งรองปองกันเบี้ยวดีได้เต้าโทเฮ็ดดีร้องขาโจล่ากันเฮ็ดจอมรองปองกันเปียงจ่าตั้งกัดผ่านปองรองเบิ่งจะได้มาเมียงกายยังมันเฮ้ก้นกันดำไหลตั้งอาเมียเหตุการณ์นั้นได้ปิวจ่าสาใจตั้งมีรองจำได้ดำมาเจอ

0: เกาอยู่ตีไท่ชอมต้นไม้หลายต้นก่อยังสั่นตัวอ่องตีเขายังมีคนมาก่อนโผเกาโคตรอินไท่อิดเติงกับตะกลางมากก้อยโคตรอิดเติงยังเป็นสักหรอ
1: หลวงตังอ่อนอันเบิ้งจังเอาเข้าจากใดจังโบเย็นเป็นเพแตกเพไฟดันโอปาเตะข่มกูบกดำบันล้มเทียนร่านฉี่ตึงสงขวาเส้นมินกกโกโกลามสามเสียเปิงบักเต็นอยู่เห็มโบกสองป้าเหลือห้ามีไรจังได้ซ่อมต้นไม้ต้นตอกจังได้โคตรดินโคตรปากเห็นสอดไปไม่เคิงดักดันสังได้เหตุสึงเด้งโตขวางเหตุเฮินเยจะได
0: ้สังว่าเมื่อผู้หวันถึงตวงตั้งป้าเหลือไทยโตขันไผ่โป้เทียนขวาชีตองตวงเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงเมาหลันชีตองตวงเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองกาไข่หมอกอาจวงถึงตีเจ็ดยิ้มตัวปานหยาตีได้โสสังสูห้าสิบเยนถึงเหงเยนอีกซ้ำอําซึ่งเข่าเงาเมื่อเฮอดีดีทีฟังโปเป็นรองบุพีเห็นข่มขู่บกน้ำมันในป้าปีโลอิงเพิ่งตั้งไหน
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
2: ชิงคำหวานหวานกูตันปานจังชิง
3: ชิงคำหวานหวาน孤单版杨信
0: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ที่อยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไหลเฮาออนกันมาถ่อมความหวังดีถ่อมนี้นั้นชุ่มเติงบ้องเฮาพี่น้องเขาตั้งแต่ชิกถ่อมชิงฮับถ่อมคำมันห้องว่ายังตังหิวท่าก้นน้าจมหย่อง

Dadbranta mongdan manangan ra dugusu lomoga jabkon kangpaka dabni king kong ye khumanga ning mongdan lomoga zinyam guayan lu aizangmu shi shibradan sai. Ina mongdo e shan maza gatok lengay masom fa tu shan gatong shu ngam giru aimangkang guayan lu aizangmu shibradan ne lamgo lomlu nga ai. King Kong Ye Kun Mung Aning Shida Maza Shimusum Ya Jipo King Gro Muni Sum Shi Yang Ta Murang Rang Ga Tu Ai Mujo Ina Mung Do O Shang Gun Wang Hua Nian Ga Mare Lo Li Ga Lok Sha Fa Tu Shang Gu Tong Lai Ga Ba Ai Shut Ngam Gi Ru Ai Mang Kang Bin Bu Nga Ai Bu Ga Sha Ni Kem Shi Jin Mu A Zom Gu Lo Ai Mujo Teng Go Le Zai Le Kong Ma Sha Ma Li Za Gu Shi Le Kong Zin Yam Kru Mai Lam Pang Gao Lu Nga Ai ชิมซายาชนีมงดานจะพันธะมูกวนดาบชิบรามชาจุนไอแต่นิงชดาลงไงก่อนนาชดามลีลมันทามีว่ามงนีอกิวกราวคำชะลูไอสุยัตราตอลังครัดวันนามูช่างลามชกรินยาพกาดาบกะเสียงกึนราตองโยลามนีชกรินครัดวันนากลอละจังลามสักรินไอคูระจัดลูกะเสียงกึนราตุชิบรอยจะพันชิงวังจักกะบาครัดวามูช่างลามรุงไรตุงคงมโนนีกรินลูไอคูเรงาไอ

0: 他啊，这么近端打啥哎啊哎？
1: 云南三十八，什么拉库是布拉达？正破嘎库，木可木为十八阿嘎哎。
2: 云南三十八，什么拉库是布拉达？正破嘎库，木可木为十八阿嘎哎。
3: เชียนขับเรือมาดัดง่ายขอบนัวผู้หนาวมโนมนางนี้ไงก็ควันช่องแรงไงมาคอมงวยสบายอาเดียนไปดูราไอแต่นี้ก็ไงชีช่างควันช่องเทียเรามีจีน่านาจึงพอยุ่งไงชีมินใจลุ่มหนอเทียกระเรื่องไกลดินยันและจังสโปรไอกรึงง่ายชิงนี้งูไอมาคอนสมลาคุยกอนามาคอนนี้ระดับปังดันนากาไอจอมดัดโยกะยาชงนานเอนาลูนามาคอนก็ชิงนี้ละไงอะมิวสิกงูไอมคอนเรีย

0: 风拍星爬山云南不料比亚猫干带皮星放好干中内脑发电为了高山美
1: 风拍星爬山云南不料比亚猫干带皮星放好干中内脑发电为了高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พี่ออกมีเดือนหนึ่งถนนสามการมอดเรื่องการเหตุสางสวัสดีตั้งเส้นได้มันเว้นเส้นเฮาออกแห้งไก่เจียวหัวการเบ่งเงินแต่ใส่การสั่งเตียงสินอนสายเมืองขวานหนึ่งโลจ้าตูเตียนสร้างป้องฝาเตียนลง2897กว่าเชียงว่าสื่อลงอ่างสีเดือนหนึ่งถึงเดือนสามนำมาสอบประกาศมาตกเต้น12กว่าแยนไปเดือนสีตาเหอก้อนในตัวลาแขกแก้วและของโคมังกินพัมปยามาคินปานถน17ตีหนูเจียงต่างพัมด้านหนึ่งถึงด้านสีวาทุภัยพัดเกตได้มันเว้นปุ่งนั่งไปพร้อมลงสวยตาหวยตามกัน10ปีข่างตากักฟังอันที่จับกับบันเมืองไทยวันนั้นบ่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ผู้แทนข่าวสารมาโดนลูกนายเส้นหญิงจีกวานิทินปุ้งเพข่าวสารใหม่ด้านหนึ่งถึงด้านสามในปี2826โตได้ฮูเดือนหนึ่งถึงเดือนสามการม้วนเรื่องการเหตุสังสวัสดีในเส้นเฮาบันเวินเดือนหนึ่งถึงเดือนสามตั้งเส้นปอเกิดจองการเหตุสังสวัสดีจูจองหอย42จองตายเสียหอย62กุนเกเตียมปีไก่พอหน่อยไปหาชกจองหาเชียดกุนพอหน่อยไปหอยปุนไทยเศร้าแปดปุนปลายสามหอยปุนไทยเศร้าสามปุนปลายเก่าในเจ้าสือโชคดีตั้งเส้นมีเจ้าสือ14ดีการก่อปอเกิดจองการและการกุนตายเสียพอหน่อยไปนายหันมีเจ้าเสือหาดีปอเกิดจองการใหญ่ลงจองหนึ่งจุดดีนานเส้นเอาแห้งไก่จีหกการเอาเงินใส่ใส่การสั่งเตียงชิมามไซเมิงเทียมไว้การสั่งเตียงชิมามไซเมิงปี2008สาวตัวเดินเปียดอก13คำกลางนายเจ้าหกตาขึงดอกนี้ย้อนว่าฟุนหาลงโต๊ะขำรับโลลี่เสือชีขวานเนียนเจ๋นโอซานเสียนนายยินานเส้นด้อยฟาทูซานปอเกิดด้อยกองยกปังย้อนว่าตีบัตรมั่งหันเฮฟังได้ดีป้าเหือยาวเฮิร์นหอยไปซ้ำเฮิร์นซีหอย62กุนได้ลิกวินการเข็ดจ้าขวาหนึ่งโนจ้าตูเตียนสร้างต่างเพียงเถินใจหยงมาป้องได้ฝาดเสียนลง2897กดเชียนว่าสือเปอร์อามาขามพัดเกตห้องซุ้มสวัสดีได้ว่าทุกกะลาบัตรมั่งที่ยินนานได้ปุ่งนั่งไปตามนามที่สูงมีกำนั่งแกงเคียงเตะเข่าปีนิมาโรงงานสีเวียจอมตามการเหตุสังก้าลึบสืบมากาจ้ำการเหตุสังไหมปืดค่ำการเหตุสังนิเมื่อหนานำเอาสอบประกามาตกเดินเดินหนึ่งถึงเดินสามปองนำเอาสอบประกานอกเส้นเข้ามาตกเดิน12กว่าแยนไปนับตาม12ปันหน้าค่ายกวนหอมสอนปีนี้ไปอ้อนสีเดินตาเหอกวนในการกาขายของโคตัวต่างพระเกศพักกดถึงเทียมไรมาการเงินสู่ของโคขับมาและขายของโคออกไปหอดถึงชิผากว่าแยนไปตอลาควังโคต่อเหมือนตุนไปกำเนิดปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุนไดสีชิบเก่าปุนไปสองหอยปุนไดสีปุนถึงแขกแก้วเขาออกขอบเดียนเหมือน3,000กุนปอกกำเนิดปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุนไดสีชิบสีปุนไปหกตินักมาเตี๋ยพระเตี๋ยมานพระเตี๋ยไทยพระเตี๋ยลาวฟงเนี่ยการเขาออกขอบเดียนไงใจมาเบาขาดการของใครการดีไปขอบเดียนเฮดดีไปเบาขาดเมื่อโดนความปยาหมากหินตีหนูเจียงเจ้าอยู่ตีลู่ซุยสือหันปยาหือตังไรตังมีหมากหินหอยหาชิบหน่วยปยาหือตังไรตังวัน18คำผู้ปากก้ำข่าวสารใหม่ในห้องการโกจาท่องจิ๋วๆออกปากว่าปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีพระเตจเฮาออกแห้งกายเจ๋มีกันเฮ็ดหือห้องชินเนหมันเว้นเนื้อกัดเนื้อรีหมันเว้นการย่างสอนหมันเว้นการกลุ่มหือหมันเว้นการกาขายเนื้อกัดเนื้อรีเมย์กวางเทียมไรมาการกาขายของโคตัวบาดบ้างต่างตีต่างพัดเกตเทียมไรมาการกาของโคหมัดเว้นการปลูกนั่งไปตามนามดีสูง

ขาเฮ็ดไปเบ้าขาสร้างอู่ปู่ปงเพกันก็ว่าเจียงและหนึ่งเทิงนั้นซ้ำพระเดชเฮาอยู่ฝ่ายไปการถามสู่ของโคขับมาและขายของโคออกไปเหมือนกวยันไปทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสองปุ่นไปซ้ำพร้อมร้องสือกายไว้สันตาขวยฟังถน79วัน18คำเสียดขาดข้างตากักฟังอ่านอันที่จับกับบ้านเมืองไทยวันเขาพร้อมสวยตาขวยนั้นไพสโคฟูผู้เป็นซิงวันหมีซูจงท่องพระเดชโอโรสวัน18คำอยู่ในพุงเพเขาสารหมายหันว่าพระเดชโอโรสติดต่อผู้จริงจงท่องมาสู่ถามพระเดชทรงโกนีหากวังหาถากล้องเตะผู้เก่าก่อนอ้อนสองพระเดชบอกได้อุบโจกันจะหือเซนตาพระเดชโอโรสและพระเดชทรงโกปวงนั่งไปแถมบาทหนึ่งนี่มีกำลังไหมนับตามท่าสือเสือวัน18คำเพียวเขาสันฟ้าโมสุโคเสียจนบินบ่มีกุ่นพักร้องกลุ่มอันเขาปีไปมาล้อมกลุ่มใหญ่เลิศเปิดนั่นพระเดชอูเคอร์ลานใจเอายนบินบ่มีกุ่นพัดเขาเหตุการล้อมกลุ่มโมสุโคและบาดเมืองมูโยไก่กิมป้าเหือกุ่นตายเสียสามกุ่นในเจ็บสาง18กุ่นอันสกามเพียวนี่เป็นเขาสันไหมเป็นลองคำผีเสียงบางนี้เพียวเขาสันไหมก็ถึงที่หนี

0: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2024ตัวเดินเปลี่ยนโลสสงคำสีจิงพิงจงสุจีอยู่เมื่อจือจ้ำเติ้นเชียวพิงทงจือวันเกิดได้หอยเศร้าปีนั่นที่ออกกำปักจีออกที่ได้ออกแห้งสั่งเตียงกัดลี่ใหญ่ลงตั้งพระเตียปิ้นเตียงเมืองลำเดียวกันนั่นมากระทิงตุนอยู่คมวิกจักเสียงคมสิงเขาเสียงคมวิ่งเฉินเสียงคมกันไหหนาตามสู้ประเดี๋ยวนับเสียงมาตุนอยู่บ้านตรงมังขึ้นพบจอดตุนอยู่ที่บ้านหงได้ที่ท่อป่งเนื่องไปเทียมไฟสั่งเตียงพระติฮิตเปิงวาทูสู้ประเดี๋ยวนับเสียง
1: ตีกวางโถไห้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
0: ตีกองโถไห้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
2: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นกองฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างไรฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กองหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่ไรปีไปอ้อนกดซาถือต่างไรมักหุ้มเตะเบาว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อปือเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงตะวันใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากุดเตี่ยมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

做好挫折的一个错的为多子国以拉子。祖国老师为期待亚国卡以那为我多我家。以利利和大师。

เฮ้ยแล้วอยากชอบเปล่าจะได้ปอเบอโลนาบีอยากขอนะให้ที่เกียรติแลที่แม่ขอจันจะกือตู้เกือโอเสือออกที่โต๊ะกะอุบินาฮันเนี่ย

Veganku sutsu. Opanku ladilu. Jiko ko ja ha ja ti ya la cha la hu zhe zi zi xi o vi ji mai ko jan ja ge du la ba cho o ji la vi la ma ja vi de ko yu. Xiu pu da vi ta ga xi vi ji mai ko ge du la ba cho o wa nga hi si ha ko che ko ga ga. Lo li ti wa le nhi ti ha nga che o ke ga. Ge du la ba cho nhi len ji xie ko ko ti ha fu lo ko o chi nga fu lo ma xiu.我就拉达维给多巴瓦米，起码可乌兹卡比奥拉加拉古维，是为奥希可维卡比奥拉加维附加代用。卡奇的卡布，奥希可维卡普亚切格卡比奥，卡奇的卡维奥米布加，来，起码可维斯莫迪鲁乔达，乔里瓦里乔达。可罗四次哈下为奥利乔达，卡奇的卡杰马希，可库为达皮扎拉莫迪，诺加卡比奥斯加，拉雷古杜拉巴乔马奇马德格亚。安尼可巴拉为普尔斯为阿多阿加和吉麦可斯吉为迪达加维塔朱勒，吉麦可塔哈下为奥卡斯迪加迪多加。จิมาโคกูตูวีวิลีไอพีติโตกาชโกจาสเอจีลียูชิชิกูตูกูกูจีสเจจีวิลียูชิชิมิงกูคูดาจาวิกูตูกูตีกาออติทาจัวตาเลตีจัววิตีเยจัววิฮอลอยูเยและจิมาสากูชาลีวิฮวาชิชิโอคือเปอโอคือมาโลกูกูตีโลตีบีกูตูลาปากู古皮马拉兹，古都古斯维奥凯奇马拉兹，托马西马维之子迪达拉兹，今麦可古都古富尔蒂米古维加古都拉巴乔奇马加维奥古佩拉兹。布尼维塔尼格，莫兹莫菲维塔尼格，拉夏霍格，拉莫圭多尼，卡比亚国库加都古汉维。ชีวิตที่เหลือลึกขั้นจีไม่ขอวีไอพีแพทวิจูอีกอะไรนี่มาขอเกียร์จ้าชอจีไม่ขอกูมึงมีกูเจนิชาวิมาฮีอันนี้ขอบอกละวีล่าช้าชีวิตอหูอหนักเหอวิทาวิเลกูตัววิธีเกียร์จ้าดาเลทีวีจื้อจื้อดีฮัลละลาโมเดคออยากก็ขอจ้าตัวเกออยากก็เปียข้าศึกโชตุฮันมึงจะว่าจะคือจันหันมึงเผื่อห้ากากูอันนี้เจริญกาเหมือกาคิกวิธีกาตีกิตุลาปะโอชั่วคือชมมีโออาชีท่าจอยลาตาวิโชลีและลาลีทากาสิจจิริยาโลลีกาตาและข้าขอจะกิตุกือและอยากโอข้าจะจืดจ้าแต่อิจิโชยาวิอาบุโตโฮวันนี้ขอโลดที่กับที่ฮวิกาจืดจืดดีฮาระดีเลยกิตุวิโอพีโอ

他之子马哈拉。结果他拉查西奥莱阿布拉明出为花茶西瓜和他茶会地位以买过以他家子阿许他为摩阿托马耶格作为地马秀地马为故拉斯多汉我亚兹马摩为拉地多尼为地格地拉多尼为过以买过为一者错亚奥乎奥纳勒奥罗西加巴塔格古拉勒กึตุลาปาชเกติเกียโอฮีขอวีลาจาจาดอนจิมาตาใจจิถาและมาฮูปาโชทาบีกึโฮวาฮุยพอฮาและวิคัวอิจะโชยากามปาฮึยูฮึบุโตปูโตตาวีลิโคกามาคายาฮึติเกียผู้จิและตาคิกึชีวิตหากาโมกากาและกึตุลาปาฮึมาโกอิกากาเกโชโอจิลากาลามีติจาปาจิมาโควีคายาฮึอิบึชิยาวีอาแฮปบะลาเกกุลามีเจมาฮิโอโลฮากึติวีกาพจากาคาเฟกวาติเลคาเฟติโควีกาพจากาอาปุวกาโตโควีกาพจากาจึฮูกึติอาปุกุขอฮากึกึติอาปุงาปิเลโอฮาโทกึจวีติกึติเพชมมีวีอาแฮปบะลากึออคาสออเพสออโลสเปชั่วจิมะโคกึตุลาปาโชผู้จิฮาลาวิชิฟัวเออจิมะโควีมึมีกึและกึชาเพจอมาลาวิทากาโมชั่วจิปาฟัวเออชายุสเจโกวีโอมิบุฮาลาชั่วลาชาชิวะลิจิเวชิมาปาโกวีจายะลาวิออยาคอพอที่แม่สาชาลีเบอร์ฮวาจีชีกูตูวีออคาสุจิจิท่านกูตูวีออพีจิจิชนและกูตูวีพ่อวีอาเฮทพบะจิจิจากามาลาจิตู

家坐的位多子过夜啦子。中国老鼠为期待也过卡，以那位耳朵耳架，以利利和大师。

vi la ti don vi di ga ti la don vi ko chi ma ko vi i zhe cho ya o hu o na le o lo si ja ba ta ga ku la le gu tu la ba cho ge ti ge o hi ko vi la cha cha don chi ma ta zai ji ta le ma hu ba cho ta vi gu ho wa hui po ha le vi ku i zhe cho ya ga men ba hu yo hu bu to po to ta vi li ko ga ma ข้าอยากคือติเกียผู้จิและตาขี้เกือชีวิตหากาหมอกากาและกือตุลาป่าคือมากกว่าอีกากาไกชูโอชิลากาลามีติจ้าป่าที่แม่ควีข้าอยากคืออีบุชิจาวีอาเหตุบัตลากือกูลามีเจียมาให้อุโลข้ากือติวีกับฟูจากาคาเฟ่กว่าดีและคาเฟ่ติควีกับฟูจากาอาบุวิกาโตโฮวิกาฟูจากาจิฮูกุตีอาบุกุโคฮากุกุตีอาบุงาบิเลอฮาโทกุจิวิติกุตีพีชมมีวีอาเฮปบะลากุโอคาสุโอพีสุโอโลสเปเชียลจิแมคโคกุตุลาปาโชพูจิฮาลาวิชิฟูเออจิแมคโควีมุกุมีกุและกุชาพีจอมาลาวิทากาโมโชเจปาพูเอชายุสเจกุวีโอมิบุฮาลาโชลาชาชิวิลิจิวิชิมาปากุวีจายาลาวิโอยาโคพูเอจิแมซาชาลิวิฮวาจิชิกุตุวีโอคาสุจิจิทันกุตุวีโอพีจิจิชนเลกุตุวีพูวีอาเฮปูบะจิจิจากามาลาจิตุ

0: 风平爱心怕啥人难为了为了毛干带铁心放好感动内脑发电为了高山美
1: 风海爱心怕啥人难为了为了毛干带铁心放好感动内脑发电为了高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียกมีเดือนหนึ่งเท่านั้นสามการมอดเรื่องการเหตุสังสวัสดีต่างเส้นได้มันเว้นเส้นเฮาออกแห้งไก่เจียวขอการเบกเงินเจตการสั่งเตียงสินอนไซเมืองขวานหนึ่งโลจ้าตูเตียนช่างป้องฝาเตียนลง2897กดเชียงว่าสื่อลงอ่างสีเดือนหนึ่งถึงเดือนสามนำเอาจอบประกาศมาตกเกิน12กดแยนไปเดือนสีตาเหอก้อนในตัวลาแขกแก้วและของโคมังกินพัมปยามากหินปานถน17